พอดีพูดลานี่ก็ตุนสังกิสักครกต่างไรนะพูดลานี่ก็ตุนนั่งค่ะหายอยู่นี่ขอรังปันดานอตะกิสักสึกพอลกิจามันนอนี่สังหรนัยนั่งค่ะบาฮาดูร์เดบุร์มาอุดอยกปรากามีมันดีฮัตีมันดีนี่ไต่ชาลทังตริปุรานีเอานินโอสังมารกนอสังทินิโออากาศบันีนี่ตังอกรานิธานิโอนินิโอกกตุนสังตุนฮอร์ไนนังขนาวิตรงดีนินิกกตุนีสังมองนี่ results นังมันไนไปดีโอซาราสังเรซามุงขนาดไรนะ

0: ดีให้น้อยกอกตุนสั่งนายไล่พิรกราวันตับุกอกตุนสินายังข้าราชสเดบอร์มากาชิดัสปารังสมปกนกรราดามหันสาราดามหันปูร์สัลทังทริปรานีบินิสมงค์ข้าจายนกปันดาคอมเทงนันิมุสุงโกรายดารกบ้าไฮนี่นี่อสุงมงโนสินีอักษบันิทางโอกรานิธานิโอกกตุนรหรนัยนั่งขณะจงดีกกตุนิจับปะปันดาวนั่งขณะมันนัยนี่นี่อสุงมันิให้นู้นให้เจ้าเกษียกกตุนสังนัยเลยพิรานุไอสุขนิพหรทุ่มโนขณะนันิมุสุงกิสิหรนัยอังคาบิชโยมันิเดบอร์มาเบลบารีปาราโพสต์ออฟฟิศเบลบารีราดามหันปูร์สัลทังทริปรานีเอาตักขุขณะจงดีทุ่มนกเจสฮาโลขณะจักก็ขณะจงดีนี่นี่โอไอสุขนิพหรทุ่มนกเนาะนั่งขณะนั้นขณะวิมานนัย
1: พอดีให้หน่อยสังตบุรสามองขณะไรพิรานะ